0: เพื่อได้เสียเราก็นำระบาไว้ในไข่หมูก็แล้วจะอยู่ตลาดฮาวเวอร์มอยเกอร์เซเวทีน่าพอให้ยาเก็บไว้ก็ได้จ้ะ
1: que se escuche el Chapucay, señoras y señores.

แต่ยกเพื่ออะไรเสียเรากันมีละป่าวในไข่หมูปลาจะสูรุตาจ้าอาฮาวเป็นมอยเกเซเรทินาโปให้อยากแก้วแก้วไอ้ใจ